0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.4 FM.
2: 你要从一种年纪跟你能找到种朋友叫毛的出来中学到这个段子一种年中自己学的多了吧点点叫年就自己原去给那个年中年中年里那弄弄这个段还我三种就你要从大学三种就 3ZZZ 是很猛的海路呢我的别叫你就自己要别的车我撒脸的别叫你就自己要做别的别的chờ tới chờ là chùa để cho nên cho tự nhau tôi thử lúc tới chờ xứ lý Canada phải kỳ nhau là tế sửa tế America tế thìa phàm mà tế thìa sửa tế ở cho mua ở bên phòng nhau và tiền nên nhau chỉ cho kế nó cá nhân dùng thìa sửa đời và nhau luôn xứng xì cho cho kế cứ nó cứ họ là dù cho dù chế năng giờ lý nói chè và nó nào cũng giờ nó tỷ เป็นแต่ลูกโกลีเลยเจลูกจุลีเจทันทอเลยเจว่าลูกโกลีปีชื่อตัวเลยเนื้ออีชงเจโทรูรูเลยเจลูกชงเนื้อยอตารูรูเจยอตารูชงเชียตัวเจลีน่ากูเจรูรูตัวเป๊จะมองลูกเชียไปโจเลยเทียเอยาลินแต่นั้นกูอยากตัวสั่งว่าก
3: ูอยากตัวสัญญา
2: เอยาลีน่านู่นน่ะตัวหายสัวสัตว์ต้องเกี่ยวตันรู้หุ่นรู้จวนน่อเอออย่ามัวมินจีสัตว์สื่อเทคเกอร์เราใช้ปุ๊บโดยอีช่องเนี่ยสิคือที่นั่งจามลงยัดตัวทักกินน่อยาเลน่าในยันเหตุจัดสีอุตุกงอื้อทักกินน่อยาแน่ฮะสันโตสัตว์ต้องตัวนถอยอื้อถ้าหลอนจะขันจงตัวรู้สัตว์ต้องเกี่ยวปล่อยอีชีอีจวอเปจวปล่อยอีชีอีจวเป็นต่อรู้ชื่อหายอื้อจังท่าลูเอวทอุจอยาช่วยเทเลใส่ตอนเนชาสตงเนเอยาลินอบะเทเจเสียเตในตัวกงอือทอโตทอมุซาชาทอลายลุมพลาเต6มงซา7มงเนเอยาลินอว่าเทเจเสียเตชะเดตัวกงอือเนตะกินเนา

0: te ndu ke wo je to te tho chen te su chi ren te pau ke na wi ti a jung go ta shin no cho wo caravan mu khong no no ma wo chi khong ke lia e ya len lang ya lang te tro she ke jai ke ka to e ta to lo yo to khu nye tro lu nang ton te e ya le nên tôi tao nó ư cha nó chỉ có tao muốn nông cùng họ ấy sẽ buộc xử lý năng lượng khí năng ấy thế cỡ nó chỉ chia cỡ đâu cho tao và cái bánh nữa giờ này nó có cho nhà cho sĩ họ cứu xe để vì để xe bây giờ mong tiêu lợi cho cứu xe thì
1: và nên đỡ là cuộc sống có hai chắc có về mua mua tài kế cái này có tôi để phơi mình đó lỡ nó chỉ
0: เออเลยเนี่ยจะหายอยู่แค่เลยก็อยู่ก็เตียเลยจะคงนอกคงห้องนั่นแหละเนี่ยจีมัวเกว่าพอชีโจจอนึงก็อยู่คงนอกคงห้องเนี่ยเตียแต่ในวันนี้จะตื่นได้เนี่ยจีมัวเป็นสื่อเราก็คิดตลาดเราก็ต้องให้แน่เออยากก็คิดตลาดมาของนอกนั่นแต่แน่อ่าอยู่ห้องมาคิดตลาดนั่นแต่เราหมดของนอกนั่นแต่อยู่ต้องแต่เพื่อนเหมือนเนี่ยนะเตียเตียเลยเนี่ยจุดกาเทียเนี่ย
2: เออยากก็ไอ้เจ้าเนี่ยเจ้าสีตัวต้มกล่องลงเป็นตัวสัตว์ต้องช่วยเสียเหรอมึงตัวให้รู้นอนยันเนี่ยนอนอือชิดถ่ายเนี่ยตัวชนนอนเนี่ยหัวกูหอนต่อสัตว์ต้องตัวกล่องอือเนี่ยตัวตะกินนอนตัวเราสัตว์ต้องอย่าจูบโปรอีชีอีจูบเอาไปจูบโปรอีชีอีจูบเอาไปเจ้อ
0: กะชีไฮตัวอืมซาโปราจิโรเปฮาคอเปฮาโปลาฮาทาฮันดีอ่าก็ฮาเจเจปอจิจงนอลอมะเนเคโรเนเตยอนดานึงติถ่ายที่โปรงเทอืมอืมยะเลเตกะกะไฮตัวโรซอตงอิโรจูโปรอีชีอีจูออเปจูโปรอีชีอีจูออเปเอ็นดอลูชิเฮอร์นอเดจัง คงถ่าเทอลูเชียไปจอยอย่าชั่วเทคงถ่าเนี่ยอย่าต้องไปฮะจอยอย่าชั่วเจว่าเตมัวเตลุใจเจคือเสียงถ่าอันนี้สตูเชียเตวีเตไปจอหนึ่งหนึ่งเตจะเจอเลยเจชะเดอพังว่าคือนอคือเขาเจอิเซียมัวเขาหรือจอนู้นอเลยเทเจ
1: ตัวจะเจอเอเยลินก็จะนี่ก็สิ่งเตตัวโยวัวซาลาลัวได้ที่แล้วก็โจเซวัวเยยัวแต่ใบปากกาวของนอหลังก็ที่ตัวมุกเกอเอถ้าสิอยากตื่นเราจะต้องรีบปังเทเทโตเนอืมตอนนี้เขาคนเดียวเขาตัวกูว่าเดียวมันจะไปฮอตชิมุดจ่อเอฮอตสมาร์ทโมเลยต้องวันนี้เที่ยวมูตอนเป้เลยโดยเฉพาะตอนของหัวท้ายเกิดขึ้นแบบพงน่ะอยากเกิดเขาจริงจังเกิดเลยเจ้าเป้จะไม่อยู่รุ่นนั้นก่อนได้เหรอเจ้าแต่จมูกเจ้าเหรอว่าจะต้องมูตอนเป้ต้องมูนักของหัวท้ายเกิดขึ้นแบบพงน่ะอยากวันนี้จะต้องได้จ่ายให้เกิดได้จ่ายก็อยู่เป้เอ๋ถ้าต้องมาบ้านเกิดพงก็คือ ไปจีบ้านติดเตียงนะจีบริโกให้จำเนี่ยจีบ้านหลอดจีบหลายอย่างจีบหลายอย่างเดี๋ยวไปเจอวันนี้ว่าจีบไปจีบวันเช็คเก็บเก่าตัวหลอดเทียอยากเกิดเจ้าเลยต้องมูเทียนะเจ้าหัวเจ้าคนนี้เขาจะทำได้นะเจ้าไปจำเนี่ยนี่รุ่นหลายรุ่นนั่งเจี๋ยเนี่ยตัววันนั้นเนี่ยไปเจอหน่อยไปเจอตัวรักขาวเทียนเลยที่เจี๋ยเจ้าอย่างชิ้นนี้เราหลายแต่เสีย
0: ให้ก็อยู่จะรู้นะรู้มั้งอย่างนี้ครอบครัวเพิ่งหายที่เออยากเกิดกูจะเกี่ยวกับเสด็จที่เชื่อต่อได้เชื่อว่าได้ในหายเนี่ยมาจีมุ่งเนี่ยเถอะจีมุ่งเนี่ยสมองที่สิเทอะฮะก็เสด็จที่มาเชื่อเทียเขตตัววันสองรอยาเทียจะเป็นได้ซึ่งกูจะเกี่ยวกับเสด็จโจโจเต็งเขตที่เขาหรือน้อยก็ว่า แต่จะมีอยู่ฮะป้อนหลุมมังก็ยงเทียก็ที่เรียกว่าจริงๆตัวเราเทียเราเทียได้เข้าตัวตัวลุ่มมังนะเชียวเรื่องนั่งเจ้าเอานุ่มมังไอ้ป้อป้อไอ้เจ้าก็เลยเกิดใจว่าเราจะเทียฮะป้อนหลุมมังก็ยงไอ้เนี่ยที่ตัวเกิดใจอยากได้จริงๆตัวต่อยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเราก็เราให้หลุมมังก็เรียบร้อย
1: lu mày cả thế nó cậu
0: lên chỉ
1: cho thế nó thằng giờ trong đi giả tờ lại tết thứ bảy nữa mà thầu giờ là hai đứa mong giờ này chuẩn bị đến lấy này lấy tí cho linh cái xe này chị hai chị tay chị cũng qua lại thế nó mà chị đã cắm mù hai loan kỹ lại nó chị nói chị nông cậu đi nhua lại cho nhua cho lại cần cậu đi thế nó chị nhà chị đi chơi hai nhà nó chị tốt cùng hậu ấy cái bộ môn này tụ bộ tụ mồ bác và kia nó chơi cái rồi còn hồi đó cha có tới chỉ cần đấy nó sợ nó
0: giờ đi mỗi thằng cho con nó chỉ nhưng mà mỗi khi cho thế nên là sa cỡ chỉ thì giờ tí lần thứ cỡ sẽ đợi giờ chúng mỗi khi vì thì phê cho mình nhớ nhưng chỉ bỏ lũ mong là giờ lần thứ họ chỉ tàu thuyền tàu hậu lữ về cái chuyện theo hậu lữ tôi một cờ cho hoặc hiện tại mong là thì giờ ít cho hậu lữ khi thì rồi nó mà thì ở giờ tôi sẽ đỡ thứ trợ lý và phong duyên chạy vui hài chỉ những nhà và thể nhàng cái thằng cái giờ thì bên một hoa hậu lữ nhau company nữa nè cơ sở đời giáo chủ xã thế trợ lý sở sự nhân đầu tiên chơi America mà có tụi mình nhớ từ sơ một cha là thầu một trò và thằng xia chơi và lỡ nông để coi họ cha chơi từ coi bóng coi chơi cha chơi lù chơi và coi bóng khánh nền bóng point thế nhớ lý ít bùa point chơi coi bóng lịch chơi bóng lợi chị tao hô lự chị giao lý bê lưu sư hờ chị tàn thò lợi chị gọi cháu nhẹ cháu xí mù cho kế tư lần mù ca mù hôn dưới kế nó ca nhá rong em mà xin dưới đô lử lưu lì bìa em tao gọi sợ đỡ nó ca nhá rong em mà xin dưới đô lử lưu lì bìa tự giá tổng tên nó